0: ปีรถระบ่าวเข็มคำพูกับยีบันทำยศนาเรียงโปรดนักแรงเอียงระแงแต่จ่าระแงบอลลันเติมสะโดยลำขินนักเอียงตัวเงยเต้ยตันตกหลือโปรดงจีโฮทีเงวินเถาเติมต่อกินลำโปรดังจ่าเกียงควางไก่ลังดังโปรจ่าดีเหรอในเดือโปรดลำขินนักโดยแกงเดินเบื้อสายการดงจีกันนมเกินเติมฟังนังเข็มอัดตอมดังโปรสายการเริ่มดูสักไก่ลังลำอันเจินโดยแกงเดินตบโปรดลึกสางขันมัดนาเรียงรถเตอร์เปรย์เติมนำประบอบริจตาพร้อมดังโปรสายไก่ลังง่ายและเดือบรอลำขึ้นนักโคมเอเดะนักตักงักจีนตุ่งหางเติมสะระบินดูสักเกินจานอารมาเตะเอเกตามโปลบรอนักตักตุ่งหางเติมสะนางบริจัดปวนแคปปอมปอสักหรือบรอเบิร์ดจารดักลักเกะดงจีจึงกองไทยเกียงความดังบริจารลำบงปอยึดสากเสียบเฮยอันกลำนอตานี่กัวบรอเก็กหมางเจ้าเติมสะกรงไปยันสะเอียพี
1: ปอยิสักเสมเฮกอันกลำนอตาปนเอาคานสดสักหันเจงกันโกงโควิดกวางคานสดสักยักษ์สินจัดนาเฮงแต่ว่าเหวินถี่เฮืองคานสดสักยักษ์พามจะปรำนาเฮงโกนตกสากรงไปกันโกงเลหวางคานสดสักไปหยัดมวยนาเฮงยี่หันกันโกงเลืองสนซุงคานสดสักปรำจะปรำนาเฮงโกนตกสาเอเฟตังรับปุงให้เกียงควานตึงประจารตึงกองท้ายเยลุบสะหน่อยกาลสักยันเปิดเบรกเจงเบิกรับคานสดสักเตยกึดปะปรังลตอร์ตาปรลเลบึกกอนกราวะเดิงซอลักเติมปรตะมรตึงปลารอใต้ระแงมปนรอยนักตึกยันกังกรังตะจารตุบัลแอนกะนะเมอกรับปุงให้ฮอเวฮุยนเรกกะกะมักตีเรียมออกอนมอนซอนุยสักคับกอยตะลาจารบอตุบัลนักตึกตรมบอนลานนังคะเจินรตะมัดเกียงควานตังประจารเวตันลาตากรับสะหุยนักนมง่ายเดอปบเกิลบักนกนาตาเนเลือกประแกงอิตุนตลาจารจังลังกัลเบะตาปบเรจิงนอกัลแฮร์ตาปงฮีกูประแกงแมงเยาดึงแอร์จารตักลากแกงแข่งเสยป้อฮาร์โบนาวเนกูประแกงแมงเยาบาร์โบปนยัดป้อไมเวียดนามนังยูซักตําแอนแก่ปนยัดมวยไมโฮมเบย
0: Hội đồng nhân dân vật tư khoa gần bar và nằm của bộ nằm bà bò bà chạy tập bò nằm bà bò bà chạy tà môi mà có một chiếc bà bình mạng bà nằm bà bò bà chạy tập bò đồng chí đào bảo mình tâm bò gạch lăng bò đáng chà khoa lăng bò đáng khoa đồng nhân dân vật tư khoa gạch lăng bò bà bình เติมฟังประแค่บุกนำประบอบประจัตตาประบรลึกซ้ำกรามยิงผมนอนนักกระเบือบริจิงเติมฟันไอเจินนอดเกลึงสกปรกเยกนุกนามแข่งพามระเฮงประจัตตาปนกลายเสนเรียงกันหลักประบันแข่งประจัตมวยก้อยปรำนาเรียงลับนอประยาวเติมน้ำเปิดบริจิงเด็บลานเดินนักกลางกลง่ายเกลเปิดเกลแข่งประจัตมวยกลายประมกรามตุ่งทางไอเจรายเบอร์มีจัลเดินลำแก่บรอร้อนนี่เดินมัดเติมก็คอยยันคอยดำยันยันกรับกือเดินลำคุณนักแก่งเดินนี่บนลานสากแจระร้อบันสินจะตัดสินควักสินจะสินนาเรียงไปดีลำคุณนักเด็กแก่งเดินอึ้งปนบรอยเลือดดึงบรอวัลยี่ตัวละตาคอยดำยันยันก็เสียมกลางหลับปะสินแข่งไปหยุดปนกันไล่ปอเรียงกันหลักปรักเบิร์นนอกปรักดองตะบรอเติมนำประบอบประยัดตาพร้อมไปดีดองวิมกรานตุงทางเติมบ่อนดึงกราขี่เรียมระฮีเดกินดังเบิร์นนางบาร์จะตะไปโตตันนางบาร์จะพรำแข่ปอฮีดลังบรอดังจังดักระบองคงดักแยกกันดูบรอกังยังมีจัลเดิงจัดดักลักมก็เจียงเปิดดูตีเรียมอันเกิดเวิงเปรตานีบอลลันกังยังมีจัลเดิงตากรับสะวัลดาลุนาร์บจาร์
1: นำเบอร์บุญจะพรำจากตะลักแก้มัดปลอดเตอร์มิจัลเตืองมินไฮเตืองลำแก่ตำเอ็นหันมิจัลเตืองประมาทไปยันมินไฮเตืองตาแขมัดมวยนำเบอร์จะพรำลำยะรายตุงห้างปบนองแข่งสนับปูป้อเฮงไปอย่างไรปรักแก่อึกในขึ้นซักยะรายให้นำตกนาร์แคร์แปลเต้ไอซอดึกลอร์ฮันเจงเกินกรับตุกฮีเลอร์ประเกียวมาและมัดในปนันกึดเฟิงแกงกลางลอร์เบอร์มิจัลเตืองลำแก่ต่อไปนางเตรียมแข่งตัวเฮงเหล่านี้จริงในกลงไงประเลือบเกลือสะเจนในเลือบประรอนรำบอนจริงตกบอลเทดงแค่เร่งเบอร์แตกงอลับตาเดมีอันกึดเฟิงเปรย์กังกรังมีจัลตึงลำแก่อายากึดเฟิงเดินเอาเปิบยี่เรียมตำระอาร์
0: เฟอร์ลิปันกัมปอลหุยนักปอลบริยาวบกนุกนาตนักตักมอลันให้ยิแกอึกนองยีเดินเจินฮาวเอียงกลปบริจิงตันนี่บอลลันเติมจาร์เจงนี่คุยนักเลิ่มตึงเงินเอ้นี่บอลลันเบิกรับตุกรำบอลเลือบรอหล่อบาโตดรอมดิสักดูบอลนักตักตุงแหงเดินตะเปิบริจิงเติมดี
1: ตาอึกตุกตรองห้องบอลเติมสะตุยันบักรำบอลลันเบอร์แอร์เปลหุยกรับนั่ง กรับประกันตรองแต่เอโกเอ็ดเรดบล็อกหลอดดอจึงแอร์เบอร์แปลแต่ตรอง

0: ไปต้องก็ยิ่งหันหับเหิร์เกลปมกระเกลตรงไม้ทองบอลหอยิ่งเกลตอนนี้เป็นลันเลยเกลสักเกลมาตัวแดงปมนอ
1: เดินแอร์แก่กำซักกลายเกลแต่บิต้องอีนำเขียนเกลยะอังจุนเขียนกันดุซักยิ่งคันใครตนเรียงกับนอ
0: ตรอยตึงแอร์สะหัวเทงจิตติบันเปิดเติมนอมัดปลบระเจ้าเบิกนกนาตานักตักบลันให้วังนำเปิดจะปลอบเปิดโปไปยัดใบหุ่นนักเจมปลบระเจ้าโปรเปิดตาตกหางลึกซาตักกระเป๋าเบรยิงสะหัวเทงดอกบันซักอันต้องประกาศไปดีมกราตาเบตองตรองไม้ทองบอลยิ่งหันตรองแซกรอลบากรมิร
2: เ
1: ติมรถนักตักบอลให้เดินแอร์สะหัวเทงดอกบันซักตาพรุ่งกราบองคุ้งแซกรอลบากรมิรกล้ากราเกลตาเบตองตรองแซกหรือดึงทงไปดีเกิลดูบัลคุยนักยิ่งปูนประยาว
0: วังนำเบอร์ยาปลอบเบอร์โบปยัดจากตะลากระบินซักนักตึกตรมบอลเลือกประลบานฮับเกลซอกในปนันเลือกจิงโปรอันตังันแอยันซอกเปิบนาร์ไกไม่มักไฮเลือกจิงเปิบลำเตอร์เกินไอเจินรัตมัดตำแอนรับเวมกลายเจตรองซักเติมทองสะทองบอลตะเบตองกุตรองฮิเรมระฮิตะกินยิฮันฮิระบินปอร์บันลัน
1: มปูลประยาวตามกระตรองไม้หนองบอนยิงเบิ้นเติมอึกมปูลประยาวดึงแอร์คอบลไคแก่เปือบดังลังเกินลำทับกัลตานตกรำบอนลือโปรหลบ้ายิ่งคันแต่ดีระไอเดิงยาดำลับกรับสะเบื้อหลอด
0: เปิบตรมนุยสักตุบัลเบิ้นตึงประสาอย่างในปันลานโตลำรับแปลมให้นับกัลตานตกรำบอนลือโปรหลบ้ากลาเป็นซอหันในปนานยิงแน่หุยหนักเลิ่นตึงันแอยิ่งหันในปนานซาต้องกรับตรงทางหนักตะคัน
1: เฟื่องลิบลันกำปอลหุยมปอลเพราะลำขนักแกงจังเหิร์เกลเรินรำบอนลันตัวลำกลเติมจารตะลักเบอร์กรับบรอลเลอร์งีเดินกล้าตำเฮิมชีตรองแซกจองเดือดเติมแต่งลังวายันเหิร์เกลเรินรำบอนลันกรับปอบรอหันเจ้าเบอร์จารเยคุยนักเกลนุ่ยยำคันวาโฮเกิลปอตุบาลนักตักบอลันให้บอนเดิงเหิร์เกลตากรับสาวเวลเบจาร์ตักลักมปอบรอกหันเจ้าดงขัดสักลำคนนักมปอลบรอยรังเฮิร์เกลรอนรำบอนลันลับอึกบรอเลื่องยีเดินแกงคันปล่อยปอบบอไปเฮงสักเนเติมปอบรอกรบินตาดูเฮงไปมปอบรอกหันเจ้าเติมจาร์ห้อยจริงสักเนเลื่อนตึงเงินแอลำคนนักเกลกรับมปอลบรอกตำประลองเกินปอดูบอลมก็จริงรำบอนลันเฮิร์เกลมปอลบรอกเจ้าตาบัลไคเจงมก็เจงเกลตรองซาคุยไข่นับเกลเกลมปอตุบลมก็เจงรำบอนโดยบ้านปูลบรอยาวเฮเกลเจเบอร์กรับปอบรออื่นเดินคุยหนักเลิฟรับสังนิเติมปอเจลำตรองหลอดโบกรังกลังตรองซาคุยไข่ว่ายันเฮเกลเปียยันตาสะเอตุลมปอบรอกหันเจ้าสะเจคุยนักงีเดินกรับเกลตรองซาจองเดเติมรังกลังเติมเอ็นเกมปอบรอกหันเจ้ารำตันบิงอือเดินนักตังคันปรอยัดเฮิมชีตลอร์ตำรกบาดดาบตรองซากตาคีรบินปอร์บอนลันลับจวแอประมาณเหงเม็ดกรับแค่สักนิดเติมปอคุยไข่เปียยันลับเสียดบ้านเฮิมชีว่ายันเขียนกัลตาดำพังกระดักใบดีเฮิมชีอาจจะจิงกัลลำตรองซากเฮียร์นับกัลมาดลังเบิ้นดุนชำการว่าโฮบลไคหลังนั่นบรอขึ้นเคอะลำตรองหลอดโบกคุยหนักเลอะการยาวเติมปอเย่คุยหนักเลือกเกลเบิ้นคันใบลำแอลำนอกดเฟิงเกลตามบรออินจังเฮเกลรอนรำบอลลันรอมในสักดูบอลก็จริงบอลเติมเปลือกเฮเกลไอ้เก้คุยหนักเลอะเติมเก้กรับสังนิษฐ์เติมปอวิกลจะในบนลานตำนักตรังลับยังเฮเกลรอนรำบอลลันดูบอลยามบ่เปิบลำตรองลับโบบ่กรับกะหันเจ้าดอกเอกระกลตรองซากเรือนห้องบอลลันเฮเกลลับทับมัดลำเกิลปอดูบอลแกนนอกึดเฟิงตาบรอยังเฮเกลรอบอลลันบัลไฮต่ำเก้ารอบบัดนาบัดตรองซักเดียกันหุยไข่สักเปียยันเสียดบ้าว่ายันนอยากเย้าตากรับแข่ยามใบดีอันตรองซักนับมัดลังเทิมเก้าโดยจัดเจียงกัลใบดีมปูลบริยาวลำหุยนักเลอะอันลำเรือกรับตุกมปอบรอกหันเจ้าสะอิตุลวิ่งต่ำกริบบัลกรับต่อบรอกยามาบัสสะวิ่งก่อมเจียงกรับรอเลอะยังเฮเกลรอนรำบนลัน บสะเอตูเต้าตาอึกตุกสะวัลเตเบจาร์ดักลักกรับตรงสักเดยตำเก้าเฮมชีเยกันรำบอนโกรำเอเกเฮร์เกลโดยหุยนักเลือรออึกตุกกรับรอเลือดลังเอเลยบิดาเกหงิเดินจอมพันเบเดคันยาวเจนักเลือไอยาเกินบ่ดุบัลลำรำออนลานเฮร์เกลดูนะฮันเวดหลังละนึกหนุ่ยยำทำกัลเบื้องคันวาโคเติมเริ่มนำเอียงระแงดังแอร์หุยไข่ลำตรองหลับบกตากรับโปลบรัวยาวบะยึงรำตอนเติมจารบอลลันให้จิตลังปมรูปดึงเงินนงปราบผมให้เจนตรูดึงเงินรูปจารดักลากบะให้ตนจอดอลากันละมืดอิบลันกับโปล

0: ปรากฏคนอาจุลูกบุญและดำด้วยขวาทนเด็กกระตังประรวยเป็นใหญ่ยาวเด็กกระตังประรำแกงไกลเงาเป็นแปลไรเงาเกล็ดเกลียงเด็กเงตีกับประเกรียบเยอะเด็กนาคนอากรูทาร์กและเมื่อมือบนสั่งอยู่เบี้ยดมประโยชน์ตัวหมอกขวาสะดมกำลังทาร์ประเวทไล่จะแหลกละดมตาประไอเก่านั่งดื่มเซมกระมอยปูลเปลามโรนน้ำหอยดองเงี้ยสันจากระเสียมตั้งและดันปั๊มจุ่งดมกำลังทาร์ประโยชน์ตัวเซมกระลอยดอกเสียดำจนมรในตีสหระได้หกไตเงินกันนำกอมจริงปรากฏว่ากันนำประดังจารดักลักมกบเป็ดทองสหระได้หกไตเงินมกอมจริงกลายเป็นเพื่อนตุ่มตมเปาะแกลบลุมตมปลังห้องไกลเดก็กนาจุมาประเกลจารเกลสะมึงกันนำประดังจารเกรดลังนาเตโนเป็นเพื่อนตัวแรมหมอดองชีอิสังกรีเนียกันนังแกงควากันนังประดังจาควากันนังประมาจันตัวกวกเวียดนามจาฟุกบิงเดียกันตำลำกันนังประดังจาแกงควาเหตุดองยันเซนจาควากันนังกอมจิงประคณะลำกันนังประดังจาสังระได้หกไตเงินเบ็ดทองโปเปลาเกิดตุ้มกันนังทารประหยัดตัวตัวแรมหมอเสตุพลสปันจมด้วยจิงกนาดูดึงมาประลำกันนังประดังเกิดจาเกิดสะดิเรมมรามอมปอเรมดุมแกลพนกะรักบระดุมแกลปลุรำคังปายุอกวัดลำเรมจดในมือถอปลุและนันถอปายกแกลปลุยเดลำแกลปลุรำตมปลังเอี่ยมเติมดุบนสางหาดาประมอมกรำดิลุยหาดำเดกตังแกลเรมปลุมก็พองกิดแกปรกนวะตุจุมดุบนสางปลุรำและดำตมปลังลำบนสางบลูฮรัมเตดอเป็นพนตุฮรัมดองจีอิซังกรีเนียกันนังกายังควากันงประดังจาร์ควากันงประมาจันตุกัวเวียดนามจาร์เป็นยะดักลักระนายมอยเป็ดลอยตุ๊ลับลุฮิปอจุมเดียวในเดย์มอยเป็ดสะพันปลูกกระไรตุ๊เห็นหำเดียวในเดย์ลำกลมลาแกลไปยอแกลปลุยเดย์อเมยอกันงยอลำแกลปลุฮรัมดุจโอเบต้าลำเดเฮนแกลกลมกัวปลาวะฮิปอลกนัดจุหำเดียวบนซางดูเท่าซางแกลเมนแกลจางมาเหมือนเดียวบนซางมักนันไปลันหัจระดังหัจระเพนก็ดกนำจนลวยงะลำแกลติบมาประตูตื่นเห็นดงจีแจงมังสังระได้หกไตเงินล่อมลิมราหัจระตมจุดเด็กกระตังแกลแรมปลุมก็พังปรอกเกตกายเกรดลังตมปลังและดันเอวมเธอมด้วยบนสางไม่ต้องเกรดลังจักกระตุกแรมดูแกลจะกลกำด้วยแรมลวยงะจะเป็นนมหัจระตมแรมและดันได้เห็นประตูตื่นไปยัวแกลปลุไอเดลแรมดงจีอิสังกรีเดียกันนังล่อมกลัมกลังสาบวจารเดกยารอามมกะห้องนักเดกยารปรากฏดุจโอเบต้าล่อมปีตาห้องแกลตุเออและดันแกลดาวกันนังมมจุบนสร้างกรับกนาดูเหตุและเรมอเมยกนองถอปลวกแกลเดดุจโอเบต้าล่อปีตาไอเตียโหรฮานมังกนาดูมตมปลัมจุบนสามเพราะลำเกลินุกมเรานั่นละถอเมื่อเปียถอสร้างถอปลุเปียมเป็ดรำถอดูปาเปียหมอกแกลดาวกันนังมมจุบนสร้างรวมควบกรัมดิจารตักลักดิกยาเกจับรังห้องแกลตาแกลและนำดิกตังเฮนแกลกลมควบกรับเวนาเรดอปลปามนันกะจุดงชีโดไทฟองลำกันงประดังจาร์กะเองควาหอยดงยันเซนจาร์ตักลักมเป็ดนองพงควาสะดงส่วนมกอมจิงไกลจ่อยมุกมเยอร์ดอปลิมันนมดังกะดุมกว่าแซกนุกนัดลังปาและนำเดดูประตูตื่นกะลันจาร์ลำสะดงส่วนในจริงดุมดงนังมาดงชีเหวินติทั้งลำจุงเอื้องดังกะเองควาก็หอยมเยอร์ลำเกิลนาวจ่อยมุกมาประติจาร์ตักลัก
1: lam cử này đồng chí Đỗ Thái Phong chọi mốc lại tiếp tướng gọi xây mầm đi rùa bà tù tươn cả lần chà mùm dùm bà ngà tù tươn hông lại rùm gốp dùm prong mừng tươm cử lại mà hòa miết từ lâu tí làm kèm tay nghệ duyệt na mô liệt là chà để làm kèm đi kèm cả lần chà nâm đùm dơ à mò prong ô bê đà bê đà kèm bìm điên lăng mừng đáng cân nục na hông tươm đi rùa cử cử tương bà rôm tay nghệ lần chà
0: มีปลมาประลำจารดักลักเมืองดงชีจังกองไทยกเองควากนงประสังจีอาจารใบลานให้เราในจวะชื่มดุมเยิมนังกำเนิดรูประตูตื่นกาลันจารตีสากรงปาสนันเอเพอีปลนาจวะชื่นดุมเยิมนังกับปะโจกหันหัดดับเมาเมโทวิทกวางกหันในไก่แก่ตะปันปลุกกระดิตุอับรังเวียนติเฮืองกหันในไก่แก่สะปันปลุกให้มากระดิตุดวงตีสากรงปาสเมียดเลหวังกหันในไก่แก่เหล่าปลุกสากระดิตุและดันเมียดเลืองส่วนซุ่งกหันในไก่แก่เหมาปลุกให้มากระดิตุดวงตีสะเอฟเฟตีถุ่มกอดใส่กายังควากระนงประสานจีอาจารย์เรื่องกองท้ายจ่อไอ้บวกไกลเสวยปลาไกลเด็บพงกะหันในไก่แก่มปมยมถุ่มไกลสันอาศัยไกลดุมกวบมังถุ่มเกิมด้วยนาวิลาวลำไกลกรุกระตึงปลาร่ำไกลเงียดเวียนามกรัมดิและดันเกรมกลางลันจาร์ vết ngọn nần mang 10 túm quả xe cả tường điểm.

0: านคนนักกรูกัดมากตมจัดหนักในขับจังกะลาจารรวมกวบกรับดิบวนสามเบื่อเรือเบื่อดีกยาก็ยังคอกระนุ่มประสังเจียจารลอกิดแก่ตุ้มสะฟันลำจารเลยงะยาปีน้มประมาแกลดูก็ตุ้มด้วยงะประตูตื่นกลันจารดิ่งดูดลังไปจักไหลเด็บกระตุ้มเกาะใส่มอมเด็ดดูประตูตื่นกลันจารบริเกลพิเตอร์ก็จูบลูกตาปันทนรวยกะฮานในกายแก้มนุสันอสัยกัลลันจาร์จารมกอมชิงปลุฮิมายปุลมาปรวะมังควาเกตกายจาร์บายลานิเลานาวจ่อยมุ่มดุมเยิร์มนังกำเนื้อดูประตูตื่นกัลลันจาร์ลำตัวปศะบริเพเตอร์ก็จูบลูกตาปันทนรวยพงกะฮานในกายแก้มนุสันอสัยกัลลันจาร์เรดอบลูกก็จูบลานก็จูរយ20ប៉ាមណាន់កាជូអ៊ីពុលម៉ាប្រោះឡាំកណ្ដងប្រទុំក្រាំញាំប្លែតាក់ឡាក់មឹងដងជីចិនគួកតួនកែអង្ខាកណ្ដងប្រទុំក្រាំញាំប្លែចាបាយឡានៃឡោណៅជួយមុំឌុបយារមនឹងកើទុំគួកសែកដុកណាត់ឡងប៉ាទេ4កទុនវល4មធួតចារតាក់ឡាក
1: ់អ៊ីពុលណជួយមុខក្រសាប្រកែទេប្លែតណាន់ឌុបយារមនឹងទូហងកោអសៃម៉ៃហើយទូញញួលណាក់កានៃកាយកែអ៊ីបលៀង4យ៉ាកោអសៃម៉ៃស៊ីវហកេតนักดงจีรัลลานมาโนและนันก่อยใส่มายเฮแบกกระเซอร์นักดงจีดังหายและนันดงจีเฮแปมกระเซอร์ตีตึมก่อยใส่ควากระนึงประตุมกรามแนมไพลมปุ่มย่มตึมแกลดรุมกวบยมปร่องมังตึมกึลไอมาบาเมียดกึลินุกไอเล่าลำไกลกรุกระตึงปลาร่อมไกลเงียดอยู่หน้า
0: บริบิเตอร์กระจุบลูกตะปันทนเรฟงคาในกายแก้มนุสันอสัยกัลันจาร์เรตอบลูกกระจุบนันกระจุบทนเสปอตะปันในตัวปับลูกกระจุบเรตอบลูกกระจุบนันกระจุบทนตัวปะตอบลูกนำเรตอบลูกปับนันกระจุบกระนงประกาศสุลเมนไปยัวกระดับหนึ่งมาปรับเราจารตักลักมังกอมจิงแกลนาจุญยางเตกังกันเนอร์บิเตอร์กระพงกระหันปามตุรามอาร์เฮาเฮินสันอสัยกัลันจาร์กริงแตงเวนตีนกจุหยางพงเปลาตืมและกะวามงาจุหยางเปเตอร์กะพงคันปามตุรัมอาร์เฮาเฮือนสนะแซมไลกะลันจาก็ยอกแลนกเงียกและดับพินังลาจานายจิงปรงะนานาวมังกะนังปรากะซุลเมนไปยอกะจับนึงมาปรอมรอจาระกแลมราและดันหัดรำดวงสับลูปนึงรูปตักลักเปิ้ดนองตุมกะนังปรอตุมกรามยามแปลลําจาก็ยําเบเฮเตอร์มปอมยมปรงะตุยมมังพงกะหันสนะไซกะลันจาអំពីតនំតំចិត្តគណៈគ្រូនំអេហាទើកណោះគណៈគ្រូខាប់ជាងកលាចារក្លែកកជឹះកអាងយុណាកផោះដេះលកលមរោងងកណលពេហទើកផំកហានបាំទុះរាំអារហៅហឿនសានអស័យកលន្ចារក្រិងតៃងឿនជាងនោះពេហទើកផំកហានបាំទុះរាំអារហៅហឿនសានអស័យកលន្ចារម្រក់ណៃពុលពេលាបង្កនឹងប្រកសមិនបាយយកដបនឹងមកប្រមរោលនក្រមកាងវលចិងកាគួខុយបង្តដិងធីកែអង្ខាកនឹងប្រកសមិនបាយយកដបនឹងមកប្រមរោលនក្រមកាងវលចិងកាគួខុយបាយឡានិឡោហេមកប្រតិចារតក្លាក់ពេលកសែមខ្លាំងខ្លះលេងអាចប្រារំទាំងដុកឌីមជននឹងថងអកសិបៃកកទេសហួសុនអ្នកជាងប្រងាក់លំក្លែកសែមខ្លាំងហាត់រភានក្រាវិតពោយ៉ាប់ដុំតាប្រាក់មកហាត់រភានពុយកម្លាយលេណាន់ហាត់រភានក្រែមកាំងវ៉ាត់ជាងកអកសិលេណាន់ប្លាកសិក្រាំលីទេនុកមកប្រាក់កណ្ដឹងប្រំត្រំដិមនឹងអកសិបៃកហ្វូអ៊ីនលេដានកណ្ដឹងប្រហួហ្វាតហឹមថោកហដាប្ររួមទាំងមកបះប្រងថ្លៃទុះនាំកៃតប៉ាន់ប្លោះសាយតាហើយនៅប្រាក់ពេលលេកប្រទុំក្រាស់លំប្រពលោះនាំឯពតថ្លៃទុះក្លែប្រាក់លេដានហឹមថោទុំក្លែតេតឡានគួនកប៉ាក់លំក្លែលេងហដាប្រកណ្ដឹងប្រទុំក្រាមលៀមប្លៃម៉ងមួយមហដាភានក្លាំងាច់អេលិះលេងាបាយយោតុទឿនអកសិលេដានឌូទុំក្រាប្រកណក់ទេក្រឹងអកសិพงเปลามเดกตังแกลตรงชายกับรอมกรัมลิหัดรับแห่งเกรมกางันกระดับวาจิงกาเอกสิและดันเปล่ากสิมเซซีจอมกะเกรงเอกสิแกลกรรมพาปรักดูแกลกรรมพากนารุเกรดลังปรกนวะมลิมรอบรองามกระหรำอาร์เปตอนันรวยงายจักแกลประยองันกระดับเลเอและดันเกรมกางวาจิงกาเอกสิดงจีตะดิงทีมปุ่มเด็กแกลมกวบเป็ดมังจาระตักลักและนันกันนงประตุมกรามเดียมปลายมเป็ดต่อนันหลอกกระเสียมตัวหัดรวมกวบประซับเปียงะตุจิงตุมหัดจำจนอีปูลมาประตุมะตุมแกลมกวบประซับแกลตรงอาเก้าเปียงกระเสียมตลังให้หลอกกระปะเฮิมเท่าห้องกุ๊กหอยกระเสียมตลังเปียมกละ
2: รอยเช็คแกลมเท่ามังกันนงประสั่งเจแอสะหัวส่วนรวมลันเอกาวสามกุมจริงโตมแปลงห้ำทอจะเพียนลันลาทนตัวอีปอตปลุกปะและนันตึมรำอารมโตมแปลงลอยงะตุเกิดกุณาตุหน่วยมาพระและนำนิบุญสางหังลูหะดำนัดไปทั้งนันกระเซมแปลงลอยงะตึมหะดำโจรเราโยกบหังนก